สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโออิชิญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซ่ครับ
1: บีมเซนเซ่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับบีม
1: เฮ้โหวันนี้มา

0: แบบหิวแน่เลยอ่ะ
1: ถูกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเสนอรายการโออิชิญี่ปุ่นที่จะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลายเมนูสไตล์รสมือแม่ด้วยนะ
0: ว้าว
1: แบบที่เขากินกันทั่วไปในบ้านคนญี่ปุ่นนี่แหละครับ
0: ว้าวขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับอาหารญี่ปุ่นกันนะคะโหยจะได้เรียนวิธีทำอาหารแล้วก็จะได้มาพูดคุยรู้จักอาหารญี่ปุ่นประเภทต่างๆกันด้วยอ่ะตื่นเต้นจังแค่ฟังชื่อรายการก็หิวแล้ว
1: แล้วล่ะครับบีมวันนี้นะครับเมนูของรายการวันนี้เนี่ยเราจะเสนอวิธีทำไก่เทริยากิพอพูดถึงเจ้าเทริยากิหรือว่าไก่เทริยากิแล้วเนี่ยแน่นอนหลายๆคนอาจจะคุ้นแต่ว่าอยากให้บีมอธิบายหน่อยว่าเทริยากิมันคืออะไร
0: เทริยากิเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเมนูแรกๆเลยที่เข้ามาในประเทศไทยสมัยก่อนนะบีมรู้จักเมนูเนี้ยตั้งแต่สมัยแบบสมัยยังเด็กอยู่เลยค่ะประมาณม.ต้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบว่าไก่ที่มันมีซอสหวานๆท็อปด้านบนหวานๆเค็มๆเนาะแล้วก็จะมีแบบตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มันมีไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเมนูไก่เทริยากิคนไทยก็น่าจะคุ้นๆกันดีถูกไหมคะพี่แฟรงค
1: ์ใช่แล้วก็รสชาติเนี่ยอย่างที่บีมบอกว่ามันจะออกหวานๆหน่อยมันก็จะถูกปากคนไทยนะคนไทยเนี่ยชอบกินอะไรแบบหวานๆ
0: หวานใช่หวานเค็ม
1: เวลาที่นึกถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนบอกเออเวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีให้เลือกแบบอย่างเช่นไก่จะเอาย่างแบบไหนอะไรเงี้ยเขามีให้เลือกใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะมีหลายคนที่บอกว่าอ่ะเอาเทริยากิแล้วกันเป็นชื่อคำที่แบบว่าพูดค่อนข้างที่จะติดปากเนาะเพราะว่าคำว่าเทริยากิเนี่ยตอนนี้น่าจะแบบว่ารู้จักกันแพร่หลายไปเกือบทั่วโลกแล้วล่ะนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับซึ่งคำว่าเทริยากิเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นมีคำอธิบายว่าหมายถึงการปรุงอาหารโดยชุบน้ำปรุงรสย่างหรือว่าทอดเนี่ยจนสีมันวาวน่ากินฟังแล้วน้ำลายไหลแล้ว
0: ก็เหมือนกับคำว่าเทริอะเนาะเทริที่มันแปลว่าแวววาวใช่ไหมคะก็คือเทริเนี่ยแปลว่าแวววาวมันวาวแล้วก็ยากิก็คือย่างก็คือย่างให้มันแวววาวเมนูย่างแวววาว
1: ซึ่งไก่เทริยากิเนี่ยผิวชั้นนอกอย่างที่บีมบอกไปมันก็จะมีสีเหลืองทองชุ่มฉ่ำแวววาวเนาะมันจะเป็นวาวๆอยู่เขาบอกกินเข้าไปแล้วเนี่ยรสหวานฉ่ำของน้ำตาลแล้วก็กลิ่นหอมของโชยุเนี่ยก็จะกระจายไปทั่วปากโอ้โหฟังแล้วแบบว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะเขาบอก
0: กระจายทั่วปากเลยทีเดียว
1: ตอนที่บีมมากินเทริยากิเนี่ยกินที่เมืองไทยกับกินที่ญี่ปุ่นต่างกันไหม
0: กินที่ไทยค่ะส่วนใหญ่บีมแทบไม่เคยกินเทริยากิที่ญี่ปุ่นเลยมีบ้างนะอาจจะแบบมีบ้างตามเวลาไปโรงแรมแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยสั่งเมนูที่แบบเป็นเทริยากิพี่แฟงเป็นไงคะ
1: ก็มาอยู่อยู่ญี่ปุ่นก็กินบ้างนะใช่แต่ว่าทำไมแปลกเน
0: า
1: ะ
0: มันจะอยู่ตามร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่แต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากกินบางทีเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอะไก่เทริยากิย่างที่เขาขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะ
0: ใช่ไหมอ๋อนึกออก
1: เป็นแพ็คเป็นแพ็
0: คคือเคยกินแต่เราไม่ได้นึกถึงว่าแบบเราชอบกินเทริยากิอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันเรากินแบบไม่รู้ตัว
1: ถูกแล้วบางทีเวลาเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีร้านคล้ายๆกับหรือว่าตามเขาเรียกอะไรล่ะย่านตลาดที่อยู่ในย่านชุมชนน่ะมันก็จะมีร้านขายไก่ย่างเนี้ยเทริยากิแล้วก็พอเดินไปเนี่ยคือกลิ่นมันมาแต่ไกลอ่ะเคยใช่ไหม
0: กลิ่นแบบหวานเนาะเค็มๆหวานๆโชยุน้ำตาล
1: ใช่กลิ่นมันจะลอยฟุ้งมาเลยนะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโหเดินไปแล้วนี่แบบว่าอยากจะแวะคือรู้สึกว่าอยากกิน
0: เป็นเมนูที่กินกับข้าวแล้วอร่อยนะมันก็จะแบบรสสัมผัสพอดีอะไรเงี้ยเน
1: าะใช่ไหมก็มีข้าวเข้ามาเพราะว่ามันจะมีรสค่อนข้างที่จะหวานหน่อยเนาะแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าที่ชอบเนี่ยชอบเพราะไก่มันนุ่มหรือชอบที่รสมันหวานบีมชอบเพราะอะไรเอ่ย
0: ชอบเพราะว่าจริงๆเทริยากิมันก็ใช้เนื้อสัตว์ได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบไก่หมูอะไรอย่างเงี้ยปลาก็ได้แต่บีมอ่ะชอบไก่ที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับไก่แล้วเหมือนกับว่าเมนูเทริยากิที่รู้จักมันมาจากไก่เทริยากิก็เลยมีอิมเมจว่าเทริยากิมันต้องเป็นไก่แต่จริงๆมันก็เป็นอย่างอื่นได้เนาะ
1: ใช ใช่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีการใช้วัตถุดิบเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างที่
0: ค่
1: ด
0: ะ
1: ีมบอก

0: แต่ว่าที่เราคุ้นๆกันก็จะมีไก่แต่จริงๆแล้วมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวปลาก็มีนะฮะ
1: อุ้ยหมูเทริยากิไม่เคยเห็นเลยอ่ะหรือเคยอาจจะเคยแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าน
0: ะ
1: มันก็อยู่ในชีวิตประจำวันนะเนาะ
0: ใช่แต่ว่าเนื้อวัวกับปลาเนี่ยค่อนข้างมีนะในเมืองไทยก็มีเนาะเวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะที่เราจะสั่งปลาย่างอ่ะใช่ไหมเขาก็จะมีให้เลือกคุณจะเอาย่างเกลือ ย่างเกลือหรือว่าย่างเทริยากิน ะใช่ไหมซึ่งญ
1: ี่
0: ปุ่นเน
1: ี่
0: ี่
1: แ
0: ย
1: ฟนชอบแบ
0: ก็
1: บไหน
0: ม
1: ค
0: ี
1: ะ
0: เทริยากินะมันมีรสหวานหวานนะเราชอบประมาณแบบนั้นนะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายวัตถุดิบที่มีหลากหลายอย่างเช่นที่เทริยากิปลาหางเหลืองก็มีบุริโนะเทริยากิปลาบุรินะหรือว่าเทริยากิปลากระทงเนี่ยนะฮะภาษาญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าคาจิกิโนะเทริยากิก็มีนะแล้ว
1: ต
0: จ
1: ้อ
0: ะ
1: ง
0: เป็
1: เร
0: น
1: ีย
0: บ
1: น
0: ี
1: ร
0: ม
1: ู้
0: ล่ะบี
1: เย
0: ม
1: อะ
0: ช
1: เ
0: อ
1: ล
0: บ
1: ยค่ะ
0: ชอบแบบไหน
1: ชอบกินไก่
0: เอากินไก
1: ป
0: ่
1: ลาก็โอเคนะปลาก็ซอสหวานๆก็โอเคแอนออกแนวแบบคล้ายๆซาบะที่ราดซอสหวานๆใช่ไหมนะมันจะเป็นแนวนั้นเนาะก็อร่อยนะกินกับเนื้อปลาบิมว่าก็ได้เพราะว่าปลามันก็มีความจืดพอมาเจอกับอันนี้มันก็จะแบบพอดี
0: ซึ่งเวลาเขาไปในร้านอาหารเนี่ยบางทีเขาก็จะมาเป็นชุดใช่ไหมที่เราเรียกว่าเท
1: ใช่
0: โชกุอะไรอย่างเงี้
1: ใ
0: ย
1: ช่
0: นะ
1: ใช่มาเป็นชุดมีไทยากิแล้วก็มีแบบสลัดมีซุปมีข้าว
0: ถู
1: ที่
0: ก
1: จะเห็น
0: อะไร
1: จะเป็นเซตประมาณนี้เนาะ
0: ใช่นะแต่ว่าใครที่แบบสายคลีนอ่ะแบบ
1: เฮ้
0: ฉ
1: ย
0: ันไม่กินเนื้อสัตว์ฉันไม่กินอะไรทั้งสิ้นก็มีเหมือนกันนะใช้อะไรใช้เต้าหู้
1: ว้า
0: แต่เต้าหู้เนี่ยไม่เคยกินนะพี่ไม่เคยกินนะ
1: ไม่เค
0: เน
1: ย
0: าะ
1: น่าเคยเหมือนกันค่ะ
0: เนาะอยากลองดูเหมือนกันนะไม่ใช่เพราะว่าสายคลีนหรือสุขภาพหรอกคื
1: ออ ยา
0: อ
1: ก
0: ย
1: ล
0: า
1: อ
0: ก
1: ง
0: ลอง
1: เฉ
0: อะ
1: ย
0: ไรอยากลองใช่ นะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เทริยากิ
1: แฮมเบอร์เกอ
0: น
1: ร์ไ
0: ะ
1: ด้ยินบ่อยนะคะมันจะ
0: ถ
1: ช
0: ู
1: อบม
0: ก
1: ีแคมเปญที่ไทยก็ชอบมีแบบวันช่วงหน้านี้ฤดูนี้มีเทริยากิแฮมเบอร์เกอร์ไก่ปลาอะไรเงี้ย
0: ถูกนะก็มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยก็แหมเจ้าแฮมเบอร์เกอร์เจ้าดังเขาอะนะเขาก็
1: ใ
0: จ
1: ช
0: ะ
1: ่
0: มีอันนี้ไปแล้วก็กลายเป็น
1: มี
0: อะไร
1: มี
0: ที่ฮิตอะนะไม่น่าเชื่อว่าเมนูนี้กลายเป็นที่ฮิตในต่างประเทศด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยก็หลายๆคนก็คงอยากจะรู้แล้วแล้วพอเราพูดถึงเจ้าเทริยากิกันมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยากทำขึ้นมาล่ะ
1: โอ้บิมก็อยากทำเหมือนกันนะเนี่ย
0: อ้าวจริงป่ะเป็นแม่บ้านแล้วนี่
1: ได้เดี๋ยวจะต้องเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วค่ะได้เรียนทำกับข้าวไปด้วยเลยเนี่ยรายการเนี้ย
0: ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คืออาหารที่จะทำแนะนำกันในวันนี้ก็คือไก่เทริยากินะครับก
1: ค
0: ็
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ันนี้เราจะใช้เนื้อไก่นะครับ
1: โอ้
0: ซึ่งพอถ้าเกิดเรารู้วิธีทำแล้วเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานอะเนาะคือสามารถเอาไปปรับได้ถ้าเกิดเรารู้วิธีการทำซอสทำนู่นนี่นั่นแล้วนะย่างยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เนื้อชนิดอื่นได้นะครับในครั้งหน้านะครับซึ่งนอกจากวิธีทำเทริยากิที่จะมีการแนะนำแล้วนะครับรายการของเราก็จะมีแนะนำวิธีหุงข้าวให้อร่อยด้วย
1: โอ้
0: โอ้
1: ว้าว
0: มันต้องมาครบไงใช่ไหม
1: แต่คนญี่ปุ่นเขาหุงข้าวเขามีหลักการเหมือนกันนะวิธีคนข้าวเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกนะเพราะ
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ่า
1: ่
0: เข
1: ไห
0: าม บอกว่
1: ค
0: าถ
1: ะ
0: ้าเกิดข้าวไม่อร่อยเนี่ยกับข้าวทําให้ออกมาอร่อยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ
1: นี่
0: นะ
1: สำคัญ
0: มันต้องคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเคล็ดลับหุงข้าวยังไงให้อร่อยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีคุณอากิโกะวาตานาเบะซึ่งเป็นนักวิจัยอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยรับหน้าที่สอนวิธีทําอาหารให้พวกเรานะครับส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดกับสูตรอาหารเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์นะครับ
2: こんにちは渡辺明子です。今日はご飯を炊いて鶏の照り焼きを作りましょう。
3: สวัสดีค่ะดิฉันอากิโกะวาตานาเบะวันนี้เรามาหุงข้าวและทำไก่เทริยากิกันนะคะ
4: อันดับแรกเป็นการหุงข้าวญี่ปุ่นค่ะส่วนประกอบสำหรับ4คนมีข้าว400กรัมกับน้ำ600มิลลิลิตรปริมาณน้ำที่ใช้หุงนั้นจะแตกต่างกันตามชนิดของข้าวค่ะสำหรับส่วนประกอบของไก่เทริยากิที่ต้องเตรียมสำหรับ4คนก็คือไก่ส่วนสะโพก2ชิ้นน้ำมันเล็กน้อยน้ำตาล3ช้อนโต๊ะโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่น2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำ100มิลลิลิตรและเกลือเล็กน้อยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะ
3: ค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยการสาวข้าวค่ะข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวเมล็ดสั้นลักษณะพิเศษคือเมื่อหุงเมล็ดจะมียางเหนียวออกมาติดกันนะคะวิธีหุงข้าวที่คุณวาตานาเบะแนะนำวันนี้เป็นการหุงข้าวญี่ปุ่นค่ะที่ญี่ปุ่นโดยทั่วไปหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแต่วันนี้เป็นการหุงข้าวโดยใช้หม้อด้วยวิธีที่ใครๆก็ทำได้ค่ะหม้อที่ใช้ควรเป็นหม้อเนื้อหนาจะดีกว่านะคะค่ะนำข้าวใส่ลงในกระชอนแล้วก็เอาไปแช่ในชำอ่างที่มีน้ำเต็มทั้งที่อยู่ในกระชอนนั้นนะคะสาวครั้งหนึ่งแล้วยกกระชอนขึ้นเทน้ำที่เป็นสีขาวขุ่นทิ้งไปค่ะ
4: จากนั้นนำข้าวทั้งที่อยู่ในกระชอนลงแช่ในชามอ่างที่ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยแล้วเริ่มใช้มือนวดเมล็ดข้าวให้เสียดสีกันประมาณ10ครั้งน้ำจะขุ่นเป็นสีขาวอีกให้เททิ้งไปค่ะหลังจากนั้นซาวและเปลี่ยนน้ำ 2-3 ครั้งแล้วทำให้ข้าวเสด็จน้ำค่ะนำข้าวที่เสด็จน้ำดีแล้วใส่ลงในหม้อที่มีฝาปิดเติมน้ำ600มิลลิลิตรแช่ไว้30นาทีขึ้นไปเพื่อให้เมล็ดข้าวอุ้มน้ำซึ่งเมื่อหุงเสร็จข้าวจะฟูดีค่ะ
2: 30分経ちました
3: แช่ข้าวไว้30นาทีแล้วค่ะเริ่มหุงได้เลยนะคะปิดฝาหม้อและนำไปตั้งไฟกลางประมาณ5นาทีก็เดือดค่ะต้องคอยดูจังหวะดีๆอย่าให้พลาดได้นะคะ
4: พอข้าวเดือดจะมีฟองลอดออกมาระหว่างตัวหม้อกับฝาหม้อและฝาหม้อก็จะขยับส่งเสียงดังกึกๆปล่อยให้อยู่ในลักษณะนี้ราว30วินาทีจึงหรี่ไฟให้อ่อนแล้วหุงด้วยไฟอ่อนต่อไปอีก12นาทีค่ะหุงต่อไปครบ12นาทีแล้วจึงดับไฟทิ้งไว้ให้ระอุ10นาทีตรงนี้แม้จะอยากดูแค่ไหนก็อย่าเปิดฝาหม้อเป็นอันขาดเลยนะคะ
3: ข้าวระอุได้ที่แล้วค่ะเปิดฝาหม้อดูกันนะคะมีไอระเหยขึ้นมาข้าวสุกน่ารับประทานมากค่ะพอข้าวสุกให้ใช้พายตักข้าวแบบญี่ปุ่นชุบน้ำให้เปียกหรือจะใช้ช้อนใหญ่ๆก็ได้สุยข้าวที่หุงสุกแล้วระวังอย่าทำให้มากครั้งเกินไปเพราะเมล็ดข้าวจะขาดหมดค่ะที่เราต้องสุยข้าวอย่างนี้ก็เพื่อกันไม่ให้ข้าวแข็งเมื่อเวลาผ่านไปเสร็จแล้วจึงปิดฝาไว้ไม่ให้ข้าวเย็นค่ะ
4: เอาละค่ะต่อไปเรามาทำไก่เทริยากิกันนะคะหยิบชิ้นไก่ออกมาวางแล้วใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วชิ้นเพื่อให้ความร้อนผ่านสะดวกและรสชาติเข้าเนื้อดียกกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันคอยให้ร้อนค่ะ

0: ทอดให้เนื้อไก่พอเป็นสีขาวก็ดับไฟครั้งหนึ่งก่อนค่ะเทน้ำลงไป100มิลลิลิตรเติมเกลือเล็กน้อยหาอะไรที่เป็นฝามาปิดคลุมชิ้นไก่ไว้แล้วตั้งไฟอ่อนๆต้มไก่ 7-8 นาทีค่ะหลังจากนั้นจึงเติมน้ำตาลกับโชยุพลิกชิ้นไก่ไปมาเคี่ยวจนน้ำเครื่องปรุงรสจับตัวข้นขึ้นค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะคอยจนชิ้นไก่คลายความร้อนแล้วจึงหั่นเป็นชิ้นพอคำตักน้ำต้มที่เหลือราดลงบนไก่แล้วรับประทานได้เลยค่ะทานกับผักย่างตามชอบนะคะลองทำดูค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอเชิญพบกับรายการเกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยดิฉันธิดารัตน์น้อยสุวรรณรายการของเราวันนี้ขอเสนอเรื่องเครื่องปรุงรสประจำครัวญี่ปุ่นเครื่องปรุงรสที่เป็นลายเซ็นคู่ครัวญี่ปุ่นมานานกว่า400ปีก็คือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าโชยุทำมาจากอะไรคำตอบก็คือทำจากถั่วเหลืองค่ะกรรมวิธีคร่าวๆในการผลิตโชยุคือการนำถั่วเหลืองข้าวสาลีและเกลือไปผสมเชื้อหมักที่เรียกว่าโคจิจากนั้นก็หมักไว้จนได้ที่แปรสภาพเป็นโชยุหอมอร่อยโชยุในยุคปัจจุบันมีแบบที่ไม่ได้แค่ชูรสอย่างเดียวแต่ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นโชยุที่มีปริมาณเกลือหรือมีโซเดียมน้อยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปค่ะนอกจากโชยุแล้วนะคะยังมีเครื่องปรุงรสอีก4อย่างที่ในครัวญี่ปุ่นแทบจะขาดไม่ได้เลยได้แก่เกลือน้ำตาลน้ำส้มและเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นหรือมิโซะค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องปรุงพื้นฐานสามัญประจำบ้านชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยจะจำเป็นสูตรตัวอักษรญี่ปุ่นว่าซาชิซุเซโซซึ่งก็คือบรรทัดหนึ่งในตารางเรียงตัวอักษรญี่ปุ่นท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่คงทราบกันดีนะคะอักษรแต่ละตัวในบรรทัดนี้มีปรากฏอยู่ในชื่อเครื่องปรุงรสแต่ละอย่างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันทีละอย่างค่ะอย่างแรกคือสะหมายถึงซาโต้หรือน้ำตาลอย่างที่สองคือชิหมายถึงชิโยหรือเกลืออย่างที่สามคือซุหมายถึงซุหรือน้ำส้มอย่างที่สี่เซหมายถึงเซยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือว่าทับศัพท์ว่าโชยุสมัยก่อนนะคะในแวดวงอาหารญี่ปุ่นเรียกโชยุว่าเซยุก็เลยทำให้โชยุมาอยู่ในหมวดหมู่ตัวอักษรเซและสุดท้ายคือโซหมายถึงมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นค่ะการจำชื่อเครื่องปรุงรสเป็นสูตรตัวอักษรแบบนี้นอกจากจะช่วยให้จำง่ายแล้วยังเป็นเคล็ดลับช่วยให้รู้ว่าเวลาปรุงอาหารต้องใส่อะไรก่อนหลังด้วยนะคะตัวอักษรตัวแรกคือสะหรือซาโต้ที่แปลว่าน้ำตาลสูตรของญี่ปุ่นบอกเล่ากันมาว่าความหวานจะเข้าเนื้อยากดังนั้นเวลาทำอาหารให้ใส่น้ำตาลตั้งแต่ช่วงแรกๆส่วนซุหรือน้ำส้มที่เป็นตัวอักษรตัวที่3มีนัยยะบ่งบอกว่าน้ำส้มหากโดนความร้อนแล้วรสชาติเปรี้ยวจะระเหยไปหมดจึงใส่ช่วงท้ายๆของการปรุงอาหารส่วนโซะมิโซะหรือว่าเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นหากละลายในความร้อนแล้วจะคลายรสอย่างรวดเร็วจึงควรใส่ลำดับท้ายๆค่ะเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศนอกจากจะช่วยชูรสอาหารแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้อาหารบูดเสียง่ายด้วยถ้ามีโอกาสลองนำไปใช้ดูนะคะและอย่าลืมเคล็ดลับลำดับก่อนหลังการใส่เครื่องปรุงแบบญี่ปุ่นซาชิซุเซโซสำหรับวันนี้เกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นจบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
3: ส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดกับสูตรอาหารเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์นะครับเอาละครับสำหรับรายการในวันนี้เราก็เสนอเกี่ยวกับไก่เทริยากิจบลงไปแล้วนะครับ
4: ไว้พบกันใหม่ตอนหน้าค่ะลองทำกันดูนะคะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ที่นี่ NHK World Japan
4: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.